ในเพลงนั้นแนะรัวเกเมียนพละเต็งอ่ะขนองเพลงของปีนี้ถ้า transformed พละพรายหรือก็บานแบรคลาย I don't know ask Google right so if my words are wrong it's because Google told me the wrong words right okayพลัดร้ายหรือก็บานแบรคลายหายยงเป็นออกเนียเปรียเอายงเป็นเน็ตสลับปีมนเป็นเน็ตในรั้วเปรียวเปรียหิงมากไอคลวนพรานทำไมวู้ฮู้นาเกจังคลุนพรานทำไมเลิกได้ถึงอักขีอะนะจะบ้าเชียยังอัดชูทวนบันไดมีนเอาไว้เอาไว้ยังจองบานพลายังจองบานทำไมคลุนพรานทำไมคลุนพรานมีนเรื่องเรื่องพลาพรายอ๋อให้ให้คลุนพรานนั้งมันสลับเตี้ยเต้แล้วยิงดังท่าบายยิงสลับศพไงยิงไงจำดาพระเยซูยิงมาไอรู้ลังเวงปันไตบายยิงเมียนตาคลุนธรรมดามวยเตี้ยมีสลับเตี้ยแล้ววิอัดไปยาวยิงตัวจำเดาเพรียยิงมากไอคลุนพรานทำไมแมนแตนอัดสลับเตี้ยแต่คลุนพรานเมียนบาปตรอยพลับเดาจมูกคลุนพรานมันเมียนบาปหาย Wait, look for the wordคลวนพรานรมิงสลับตรอยสเลียเพะเพียบอมตะว้าวตัวเพรียอายุงสเลียเพะเพียบอมตะเพลพรีสุยงมาHi, up to car has a boon. Nai peo kluon pran mien bap ni plapadau samrap kluon pran men mien bap. Hi, yung plapadauยังพลัดประตู wait what's that รมังสลับสำหรับเพียบอมตะในเพลงนั้นยังไอ้เคยเพลงคอมปีบทตำนี้ในขนมเพลงคอมปีฮอราโฮเซ่บานกาล่าฮอราโฮเซ่ท่าสิกเดย์สลับเล็บอ๋อเล็บอ๋อได้สาเจจมเนียพูด the other way around right เจจมเนียเล็บสิกเดย์สลับหาย that better okay เจจมเนียเล็บสิกเดย์สลับหายสิกเดย์สลับเอ้ยอินากรรมระบาดเนี่ยเองสิกเดย์เมนสิกเดย์พนาวอินาเจจมเนียระบาดเนี่ยเอ้ยกรรมเจีย
se queda ahí slap. Cam roba se queda ahí slap. Chia, un poco de bab. Hi. Omnak, roba, un poco de bab. Maupi. Away, away, creep, vinay, jong, ayun, twer. The demands of the law. The pale young loon chung. Young awesome come theatre. Yum ta chung ai me and some come to any. Hi ta dai sa crib in a. Young me and come, young me and panya. Knong on per bab. Call her sup and bell. Come to an arch yet. Call her sup and bell. Puntai. Oh, kun, prayer team, ja. Prayer team, ja. Our young man. Jay Jim near. Le. On per bab. Hi. Le. Secondary slap. Doi, chia. Om Nai Tien Mao Pi Pray Sukri. A young man is in Kham Weng. Om Nai Tien Pray Su Chong. A young man, Om Nai Tien. Om Nai Tien, some rap man, Jay Jim Nair, some rap Chinair, Om Pur Bab. Call her from Bay. Doi Chinair. Bang paun semua pengi ay. Som jab kjun hai man ai pla di ban. Kom thua doi tuk o lok nai knong sekadai jem nua rabah yeun. Tik chua, tik at, tik chua, tik at. No, nung. Hai gom ai mien away plapado jet robah yung. Gom ai net na prap tha. Oh, kyom kong nikai saying no, I gave bangrian thrul. Yung bike tam krip vinay, yung bike twer, and yung bike twer, no. Yung mien ta sorelan prayer. Yung sabay ah hai. Kom ai mien away plapado jet yung. Som twa. Som twa away away yung ai twa samap prayer. Ahpi jet ahpi talam. Hi, away away yung twa. Dai sa yung twa smatrang. Men mien men kjek tiye te. Junka yung mien aram tha yung bomra prea. Riko yung twa ka smat prea. Hai ab min net na dang ab min net na ket ab min net na okun pahal arak lebuang yung tha baik tua tia te kecil min net na dang min net na okun pandai kau ni yung nak keng da away yung tua via men cek cie te away away yung tua prea dang. We make check GA thing. And then Jong, but Jup, some rap caught up, Japut dot pram. Bandai Kyomian, P caught it, Nikanong, Japut dot promoy. Green Tati Moy, Japut dot promoy. And it, P at Jong, but Jup, some rap like to jet man then. Okay, Green Tati. Dimoy, jebu, dot pramoy,
ហើយខ13និង14ក្នុងពេលនេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នអូចូលប្រយ័ត្នភ្នែកតូចអ្វីអ្នកមើលណូត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើណាភ្នែកត្រចៀកមាត់ដៃជើងទាំងអស់សូមចូលប្រយ័ត្នសូមប្រកាន់ជាប់នៅវេដល់អ្នកជឿសូមរងរួរងមាំហើយសូមបោបែងដៃភាពក្លាហានដោយមេរៀនសាប់ស្គូលប្រាប់យើងថាអនាគតរបស់យើងអ្នកជឿព្រះវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមយើងត្រូវការមានភាពក្លាហានហើយយើងជឿថាព្រះសុជិតយើងមកពេលវេលាមិនស្រួលនៅចិត្តដែរប៉ុន្តែព្រះសន្យាថាគង់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងបញ្ហានឹងហើយខ14អ្វីអ្វីអ្នកធ្វើសូមធ្វើវាដោយក្តីស្រឡាញ់សូមព្រះពីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងមានសង្ឃឹមច្រើនជាងមុនបើយើងនៅពេលយើងអស់សង្ឃឹមឬក៏យើងពិបាកចិត្តសូមបើកមើលម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរទាំងមូលក៏បានប៉ុន្តែចំពោះក្នុងគ្រីនថូសទី1នេះជាពិសេសសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងសូមព្រះទីពោមានសង្ឃឹមថាយល់ខ្លះបាទយកខ្លះអាហ្នឹងអានម្ដងទៀតខ្លួនឯងចាអរគុណ

ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានមេរៀនដ៏ល្អពីព្រះគម្ពីរយើងចាប់ផ្ដើមរៀនសៀវភៅដានីយ៉ែលនិងយមដានីយ៉ែលជំពូក1ជំពូកនេះជួយឲ្យយើងឃើញអ្វីយើងត្រូវរៀបចំមុនព្រះយើងមកអញ្ចឹងអានេះជាមេរៀនល្អសម្រាប់ការប្រឡងវិញ្ញាណយើងនិងរឿងសុខភាពរបស់យើងដែរសូមចូលរួមអធិដ្ឋានមុនយើងបើកព្រះបន្ទូលអព្រះបវិតាយើងអរព្រះគុណព្រះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសថ្ងៃត្រង់ជ្រើសរើសសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងជាមួយត្រង់និងស្គាល់ត្រង់ដែរពេលយើងសិក្សាពីសៀវភៅដានីយ៉ែលថ្ងៃនេះយើងសូមត្រង់ខងនៅជាមួយយើងនៅក្នុងយើងនឹងជួយបង្រៀនយើងឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីត្រង់ចង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើអមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញសូមអរគុណយើងសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពីយើងបានសិបដានីយ៉ែលយើងឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានវេទនីវេទនីដែលអ៊ីសាកមកសត្រូគេសដាច់នេបកនេសាពីទីប្រទេសបាប៊ីឡូនគាត់បានមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនឹងគាត់មកដល់សម្រាប់ចាប់គេសម្លាប់គេនឹងលួចពីទីក្រុងនោះបើហើយយើងឆ្ងល់បើពួកអ៊ីស្រាអែលជាកូនរបស់ព្រះហើយដើម្បីព្រះឲ្យខ្មាំងសត្រូវគេមកធ្វើបាបគេបើយើងធ្លាប់អានព្រះគម្ពីរសៀវភៅអេសាយសៀវភៅយេរេមៀសៀវភៅអេសេគីអូយើងបានដឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងប្រទេសយូដាអនឹងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគេអត់ដាតាមព្រះស្មោះត្រង់គេជ្រើសរើសផ្លូវអត់យុត្តិធម៌គេប្រាអំពើហង្សានឹងគេធ្វើឲ្យព្រះសោកស្ដាយព្រះឲ្យហោរាមកនិយាយជាមួយគេនិយាយអំពីរឿងខៃប្រៃគេអត់ស្ដាប់ទេនឹងពេលខ្លះគេធ្វើបាបពួកហារាដូចអេសាយគេសម្លាប់ពេលកូនរបស់ព្រះមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះព្រះសម្រាយឲ្យគេបានទទួលទណ្ឌកម្មពីព្រោះត្រង់នៅតែមានសង្ឃឹមគេអាចកាយប្រាយទនកម្មនោះជាស្ដេចនេបូខាដនេសើនិងទាហានរបស់គាត់មកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមស្ដេចនេបូខាដនេសើមិនចង់ធ្វើបាបគេធំទេស្ដេចនេបូខាដនេសើប្រាប់គេបើគេធ្វើអ្នកបម្រើរបស់ស្ដេចគេអត់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយស្ដេចនេបូខាដនេសើជួយកាពីគេប៉ុន្តែគេមិនយល់ព្រមពេលគេមិនយល់ព្រមស្ដេចនេបូខាដនេសើចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមជាមួយទាហានរបស់គាត់និងសម្លាប់អស់មនុស្សជាច្រើនគាត់ចាប់មនុស្សខ្លះយកទៅធ្វើទេសចរនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងគិតចូលក្នុងព្រះវិហារនឹងគិតយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះខ្លះនឹងយកទៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនវិញក៏ទុកមនុស្សខ្លះក៏ជ្រើសរើសស្ដេចថ្មីជាមនុស្សគាត់គិតឯកស្ដាប់បង្គាប់គាត់នឹងគាត់ទៅវិញពេលគាត់ទៅវិញមានក្មេងមានពួកយុវជនមានកូនរបស់អ្នកមានកូនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគេទៅជាមួយពេលគេមកដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយស្ដេចនេបូខាដនេសើរឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់មើលកូនមេងនិងយុវជនគេយកពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមឲ្យគេជ្រើសរើសអ្នកស្អាតអ្នកណាឆ្លាតអ្នកណាមានប្រាជ្ញាយកគេចូលក្នុងវាំងនឹងឲ្យគេរៀន
no mahaj yalai rabah sadaik Nebuchadnezzar. God jong aoi mien manuh ti krup prateh kot ban jol nang chnea aoi ge jui aoi noko rabah Babylon reach him ram tiin. So God good ba God thai ge lo aoi mahop lo aoi ge rian no mahaj yalai lo o ching ge no pinda yung Put gay ban chol, jimui, sadak Nebuchadnezzar, sadap and cob god, twur duik put Babylon, twib and kum, duik put Babylon. Kanong krom gay churahra, samrap al irian, mean prohbunet, chmuh Daniel, Shadrach, Meshach, Mishael, and Abednego. Put bunet ni. Ge jie manu sralam pre. Kanong chet rabok ge. Ge samrai hai. Kanai na gitai. Ge nata bamra pre. Away away git out hu. Git hu ba ve ot koh bi preharate rabok pre. Aka samrai ni. Ban mean carbonate mean carbalong chop out dog gay, bill gay, joke on Vang be brewer. Nepamra, robustadike, got man prab coming, put you put John thing ah, joke on Vang. Sadak Nebuchadnezzar, Sralane, Jung Chui Aine, Sabai, Chui Aine, means hock a bit more, got Aine, thing Akania. Hope my hope rabak God. Nang hope sra rabak God. So like Nebuchadnezzar got good God. Jun po ay gay. Pil got twa doit ni. Pantay pil Daniel. Nang put ma bay ne rabak God. Kung my hope. Nang kung sra. Giyot yu prum hope day. Put gay. Ban rian pi pre kumpi om pi mahop prea jong ai pu borsat hop kitlap rian na lokabat som ta lokabat chmui khiam lokabat chmpuk moi nang ko ma pai pambon anang yeung khoeng mahop prea chreh reh ai mon hop trong mien betul tha meul aing ai krup teang tuan chiet mien krop put dial the no pine day nung krup ten rocket jet ten lai dial got ply mean crop put took cheer aha doll ein 19 he and king pray prop adam nung eva trung a ye hop crop ply cheer nung samino Give me a tuck. Some rap pack. Manucharan Samai Rabah Sadak Nebuchadnezzar. Gee chit a whole site. Munso chit one light, eh? Nung ply chur. Nungi chit paksra. The nice Sadak. Look Daniel and put my coat. Kanong chit rabake gi samrai hai. Away prayer, chirahra samrap gay, gi twer tam no. Ba prayer, chirahra, agi hope, crop rock cheer, crop tona cheer, ply chur. Nung pak tuk, gi hope no. Chabaki dang umpi rung rabah Adam and Eva pil gi tlek long sikade labung hai. Anang nai kanong lok bat chumpuk bai ko dop from bai yeng ban keng a rung mahop pret pen time a ge hop a structure da ein tro si o teng tona chiet da da na srai chum ka ni tan tona chiet na da na srai chum ka chum tha ge tro ga hop slak
สลักโดยสไปโดยชยาเพื่อบำเพ็ญเพื่อเกตเล็กน้องอัมพบาวฮาวิยามหานิเป็นทายมเลือกปีมหาเพื่อไอฮาวิปีพรูเพื่อดังขนองสลักเชื่อมีนจีดละอ้อสำหรับคาเปียสกปรกเยิ้นสปุตดานิเอลนำพุทธมากรดเกย์สมรัยเกย์จังฮอบตามเวียเพรียปรับอาดามหนึ่งอีวาเกิดกดอนุจีละอ้อสำหรับสกปรกเกย์นั่งเก็บจังบอมราเพรสมาตรองกิตาจูบในครบครองเกย์หนึ่งปราบคือยังถึงบุญเนตมันจังฮอบหาระบาสดายเตยยังจังฮอบกรอบธนจีตกรอบรกจีตฝลายเชอสลักเชอนึ่งยังจองผักทึกในกรุบกรองเกเมอเกคุยกบาลตาตาเนตึงออกคนี้จองไอคิยมบัดกบาลบาเนตฮอบตามาไว้เนตจองบานสกปรกเนตสาวบาสดายเนบุคเนสเคิงสกปรกระบอกเนตสาวกอดบางกัดกบาขยมปีพรุกกอดไอขยมเมลเนี่ยไอเนี่ยมีสกปรกอ๋อแดเนียลเชดรักมิเชกนิงเบนนิกาเกย์สมเนครบครองเกย์สัตว์ละบอกสมเมลแดเนียลชมพุกมวยนังคอดอบมวยนู่ดานิเอลนี่ยัยดอนเนตดมรุตดาลจาวายปุกกมริโอบานตังอาวิตุดเลดานิเอลฮานามิชาลนังอัสราทาสอมลบุงยิงขยอมเจียเนตบอมราลอกบานดอบทงายมือลสอมอาวิกีอาวิยิงขยอมรลคเนียตัวเตียนตายบันไลหายพักทุกปนอกจอรุ่ยสอมลกเมื่อมุกยังขยมตึมนังมุกปุกกำลอกำลอดาลบริปอกอาหาระบอสดายก็สอมลกประพฤตนังยังขยมตามดาลลกเคืองจอเกี่ยวชื่อบางเกี่ยวกับตรวจตามคำร้องระบบเพียสกปรกระบบเกี่ยวละอ้อจียงเนี่ยหอบตามคำร้องระบบสดายนั่งกี่ซ้อมซาลบองดับทายเนี่ยครบครองเกี่ยยูพร้อมดับทายหายกอดฮาวดานิเอลนั่งบุญไปเนี่ยเทียดมาก็หาเน็บเซงมาหนึ่งมิลปีครอมนั่งเปลี่ยวกดเคืองปนิกระบบเนี่ยยามหาระบบสดายเคืองปนิกเกกระหอมสบายเกยดึกลืมมันเซลออไตปันไทเพลกดมิลแดเนียลชาดรักมิเชกหนึ่งเบนิกากดเคืองปนิกเกโซพลุลออสบายเกยสะอาดนั่งกดสมรัยขนมเช็ดนั่งพรับเกยยมเอาไอเนี่ยหอบบันไลนั่งพักทุกด้วยเนี่ยเชื่อเรื่องแต่เนี่ยนั่งพูดมาก็สบายใบชนำเกย์บานหอบตามเอาไว้เพื่อเชื่อเรื่องเอาไอเกย์เน็บเซ็งหอบมาหอบกับบอสได้ใบชนำหายกิตรกาบลองเปลี่ยนกี่ปลองกี่ชอบสมัยก็ดอกพรมวยดอกพรมวยยังเคยเปรียบเทียบดอกเกย์นั่งดอกพรมใบดอกมาเพย์มวยยังเคยเปลี่ยนกี่ปลองชมพูมุกสดายดอกพรมวยมุนตัวชนีเนตดมรุดก็ดอกยอกอาหาร
นึ่งสระตังทอมเพียงใบจือได้สมรับเอาไอ้กีพักจิงไตเฮ้ยบานเอาไอ้ไตบันไลโดเก